นอนคอยและหิวมาจากซาอุจะหอมแก้มตู้สักหน่อยและเจ้าก็หาไปจ้อยทิ้งให้พี่คอยวังเวงเห็นว่าวลอยเวียนวก